เบิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด้อลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะเกาะได้นะขยำเกาะเกาะได้นะสิงปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมันมนัวตัวโยองอ่องแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามุยังตั้งตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตังดวงปักไปนี่ปงสาบวยบวยละติหมอกหมอยังมะลูสอล้อนแต่งโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปะไรอาวาดต่างต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบูนุงติงอีปะ